0: ก็ฝืนอยู่ป้ายถูอยู่ซ้ำฝืนนี่ป้ายแล้วฝืนไม่กว้าอยู่ทางป้ายถึงเสียงเอานี่มาจำเตียนเหลาเตียนเหลาจำเรา
1: บ้านมังสังสอดฝืนสมถึงเย่บ้านมา
2: สั่งอาจินก
1: ็สอดฝืนเตียนซื้อจับเก้อมั้ง
2: จังวันนั้นปากมังกลางนี่กลางนี่กูฟังฟังรู้เรื่องเรื่องปากตึงเต้นดีป้าการมั่นสาดีมาอันนี
1: ้ยาบ้านนี่อ้าหอนมั้งสวนแกช่วงเราไงแอะกู้เฟื่อนมา
2: สวนสวนฉันนะจีเป็นแต่อันนี้อันนี
1: ้เดี๋ยวว่าอ้าหอนมาโรหาปูอุ่นนะซ้ำรอบเฟื่อนไหม
2: โอ้ยแล้วแต่เฮ้ยผู้เชี่ยวชาญจ้าแล้วกูอยู่ปีเดียวจ้างอ่ะ